0: ับเห็นบ้างวันนี้แล้ว
1: QTF.
2: Negative. Refrain. Come back to the front.